0: ในสตูดิโอลงวางปูปัวพรังพรังบางแค่นี้ลีโซควันจะทันลูเจสตูดิโอลงในพันสองสองนั่งห้างมิวสิกอะคำเคลมเนียงมาลังลีตันนิ่งนั่งประเทศดุนนั่งอลุนแค่นี้ดูน้อยเรคคอร์ดดูน้อยจัดน้อยเป็นนี่มุกช็อกเชฟเคลเล่กีตาร์เบสเป็นนี่นั่งรอดูเนียงเนลีดุลูมาลังลีตังเชจักดุนคลุกมาสินี่ลีสตูดิโอลงกังนี่ไฮลูอามาสิลาสตูดิโออะคำมาเงินนนมาเนลีลาสิออดบอม
1: ออดบอมเป็นกีฬาจีลังอ่ะพอนั่งลีเมทังจุงจุงเป็นสตูดิโอกับปาร์จับยิบฮันนิงกีฬาดูมา
0: อ๋อลาบังเกดุจุงจุงเป็นนิงกีฬาบังดูสิตามินนนมาเกจักคงเอาเวลามาสิดักบังสตูดิโอลงสิเคลมบอมละ
1: นั่งลีลุนตาลุนปิกโลเป็นอาณาจิรเกดโลโอวิกมียังบงเป็นปุลุตังเตะละเป็นเตะก็จะปาร์จันสิตามีอาลองดูปิกโลละเป็นนนนั่งลีมิวสิกอันสิตามีก็เซมาร์ดุนเกดูปิกโลละสีนั่งลีลุนสร้างบงเป็นโคลสวดลุนนั่งลีนิ่งจิงซำไน
0: นี่เลยนี่จริงสำนัยพลุตั้งแต่นังตุมาจอยนี
1: ่
0: นังตุมาจอยนี่พอลุนจีรดูนี่เลยมันน่าสิจะปาร์จันรบพอดบักปุรามรองหังสิตมูบังตกเลยตมูตกไปนะมันนี่เลยพันลุนเซลามอยล่ะสวดเต็งวันนี้เลยเซลามโลล่ะฮุจายสิเรคคอร์ดิ้งซาร์พอลฟุกอนสิมิวสิกพีโลล่ะบังสวดลุนจีรบังนี่เลยนี่จริงสำนัยเลยนี่เลยลุนสารังบงมังเก
1: กูพี่อัดเฮมันเซมันเองนั่งลีนิ่งก็จริงสามดำองปาร์ปิกแล้วบางสัตว์ลุ่นบ้าน
0: เพื่ออัดเฮมันบางนี่บางชินนี่ไม่น่าจะชินเนี่ยสิทำให้อาลุนอาตุมุนนั่งปีเด็ดเป็นอาลุนอัดเตอออด
1: อ
0: าลุนอารมณ์เทก็ชิตตอบางเป็นเนี่ยอาร์ดีโดจอดนั่งนักสมัยจัดดูทำมาสินิ่งจริงสามโ
1: ออ
0: ๋
1: อมาทราบสุไลน์นี่สิบักปาร์จูยิมะรีดิโอคาร์จูรัตุมัน
0: อ๋อปาร์จูนะ
1: อ๋อ

0: วียลุนบังกีลาสลุนจิร์อพันนิ่งชิงซัมปิกมาซีลาสลุนจิร์สินิลีนังปาร์จูรงโลสตามีอาเจอร์ตินตานิ่งชิงซัมเกดูเหสตามีนอนโซลีบอมมาตีรัดตุ้มตาเป็นังอันลาสลุนจิร์พันนิ่งชิงซัมดูลาสปอตซีนิลีนังปาร์จูอีกชมละ
1: อาทิตย์อดกิจุเมียส่งทอดสินังลิเซสตามีจุเมียอีกปิกลาเซียโกนอนิจิร์นังปาร์จูทีกจิมา
0: ชักจี

ออกปัญญาเมฆหลังละปันละปันละตุ่มเกณฑ์สารกสูบดาด็อกเตอร์เริงมีสรองพิลาเป็นวุฒบังเสียงการเคมีอินทิพยังปองจิวจิปุตอลัมเจตอาร์จิกลังตังละลักษณะก็ชวนนิดเดียวอดุนทูจามเมฆนอนมาลมโซพิลาเตนามาตุ่มอาร์จิกลังปอง